0: ไวไวพ่อหันแล้วใจบดีแต่งตัวอี้กันล่ะเหนือขอไปทุกคนละ
1: ไอ้จะไปแจวไปแจวไอ้ความจริงแล้วจะหนาวสะท้านบ้านพระเจ้าอยู่แม่ของน้ำแข็งแจ้

0: ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวหัวหอมน้ำล้านนาวจูจื้น
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เจมเจมพยมบน

นามติโลกราชไทยวันตาผู้เป็นแก่นโลกาไม่มากกัมจูพระศาสนาพุทธเลิศเหมือนไฟส่องแสงล่าที่ท่วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหิงมื่นนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ๆจู่มือวันยามจอมตับสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่นกากั้งผาบเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาการกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญา

งามเลิศล้ำกำจงงามสุดเช่นปลายผมบ่อไรงามเช่นยางอินพรหมองค์เทพบันดาล

0: จ้างอู้หยังจะอู้หยังไปกับผัวบ่ถูกใจเปิ้น
1: ใครอู้หยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
0: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
1: แม่แล้วเนาะงามก
0: ็งามกะมันมีท้องกับผมลูก
1: ฮะป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
0: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
1: ฮะขี้มาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีกไปอู้กันบ้านเกเด้อ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: โยกาไปมีอย่างไรมาฮ
1: ะมาเดี๋ยวนี้พาถึงมายอมเนอมาป้อนจ่ายนานมุนไม่มาว่าชบประมาขายหน้าขายตาป้า
0: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทําหมอก
1: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคําปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล้างหน้าล้างตาสัก 5,000 เนอปล่อยวาง
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นฮือไปว่าอย่างอย่างอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โหอย่ามาอู้อย่างอีเนาะคนมาเต็มบาทกะบักห
2: ือใจนะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อย่างอ๋อ
0: ขี้ปูมกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล่าบนนี่เหรอ
0: โหอันนี้ก็หัวกูกะบัก
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับพ่อหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: เนาะบ้านนั้นมาพี่ค่ะ

0: วอีผันกินเหล้ากับอีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บ่าเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเล่าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟวนกันขำขันโตกลุนี่

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุ๊ดคิโยเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้ได้นักหน่อยใจ อันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนชองเรียกอ๋อไอ้กุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกันแปดคนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญญามูนั่นกับเช้าป่ายผู้นอ
0: เอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มียังเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโคนขำลุ่มจับบางวันเข้าบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าถองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

ป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลา

0: าหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะเข้าบ่อันฉับยับป่าอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่าถิ่นป้อก่ายอะเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องจะกี้นั่นแน่อันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องอะครับ
2: เออนั่นเถอะลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋อง จะได้เอาแก้ชมปากชะนอย
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮาฮับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมสองตัวไก่ชิบปลายไหลประตกประเทียงเอ็นดูคูเลื่อนคูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยไผช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครให้ไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครให้มันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะพร้อมติดชะลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าเท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแจ้งให้ข้าไหลตัวน้ำกะไทยอยู่ทางโน้นกูขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักตำแล้วแม่เท่าจะเอาตุ่นสาบไหม

0: หน่อยหร
1: อครับก็เดี๋ยวว่าไผ่ได้ไปบ่ท้องอินกับเธย
0: อ๋อปะแก้วของลงหน้าก็บ่ท้องอินกับเธยบ่ท้องอินกับเธยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจ
1: หยังล่ะแรมใจคุณนายปามป้ามัน
0: อ๋อปะแก้วบ่อยากกระเป๋าฟาดหัวแล้วหรอ

0: ฮ่าฮ่าเปิ้นไปเสริมบ่อตุ่มปฏิสภานควายเสี่ยงจะเป็น 5-6 ตันเลยตัวโอ้โหหมอนะงามจะไปเสริมแล้วเปิ้นเบาขนาดเลยอ่ะ
1: อันยังไม่ล่ําเหลือมาท้องอินฟังเก้าฟังฝ่ายบ่ได้โลจากนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮ่าปะเจ้าของลงจะเสี่ยวไปถึงไหนบ่จะไปการปุ้งหัวแล้วเหรอ

0: มอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใช่แล้วโคศกมาเจ้ามาท้องอินกับเธออย่า
1: หามาแก้ของลง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: โอ้ยมาใช่แล้วมันก็จะ30แล้วโคศกแก้แล้วผมไป2ปีก็ล
1: ่อหาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอไปลาดนอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะแซวกับไปถึงไหนฮะบัสตูพืชปะผีปอกกระลงมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: กินข้าว
1: เออเอาเลยแกงหยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอดิ
1: เอาโอ้จีนโต้เฮ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวหน่อ
0: ถ้าจะลาบจีนก้าตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกี่ข้าวเลยยังลูกพักกับมามีเถอะก้าแ
0: กเอออีป่อนี่ถึงเกินนะก้นกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินจีนลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเถอะป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เออคนเฮาแห้ง

0: โอ้ป้าอ้อยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวัญข้อขวัญอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่แบบพี่นุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพี่นุ่มมาเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดียวเนี่ยหญ้าออกหน่วยเป็นพี่นุ่มบักเขือคะนี่อย่างอี้นะไปโอ้กันบ้านแก่พุ่นเด้อป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะไปได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกนุ่มกับบักเขือเนี่ยเอ้ย

0: ไหลแล้วเนอะเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่มกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบะหันกัน
0: สุริศให้เอากระโม

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะป้ากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมิดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเถอยต้องบ่ใจตันเหมือนขานเด้อฟังคำทำกินพริกดำกับเข้าฟังคำขีดเหล้าต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอะ
0: เออตัวบ่ฮู้ตัวหัวขาวชูนบุญตวยละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ทั้งหน้าเวิร์กๆแล้วเนอไอ้เนอ

0: กันยังกุ้งก็แอวแอ๊ะกะ
1: ข้าแอวที่ไหนฮั่น
0: ขึ้นเฮือนมาบ่เดี๋ยวนี้เหรอ
1: ข้าบ้านมาสมฮี
0: บ่เหยบ้านมาสมฮีอันพ่อกุ้งน้องป๋อสมฮีอันกะ
1: แอวได้เหรอ

0: วกับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ข้อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกก่อนเนอ
2: ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครไปก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบ๊ายบาย
0: ลาลาทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

สักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถานยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใดคือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่กระจายขยายไปใจเจ้าพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่มใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสารนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งกำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าผมก็จะเอาข้าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมาจากมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกประสาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจนแล้วลอยกระทงพุทธครับก็กันทศพรกันหิมปานกันตานะขันเนาะวันนะประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมาทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใครในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข้าวห้ำกับเมือง

0: วันนี้จะให้พี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7กันที่7กันมหาปุญกันที่8กันกุมารกันที่9มาทีจะให้พี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห้ำกำเมืองครับกันทวน7นี่กันมหาปุญลำดับธรรมานเตสนาถึงมหาปนกันทวนเจตปรีเชตอันพระพุทธเจ้าหาเตนานมาส่วนพรามผู้หาพายาบดใดกันว่าง่ายนาเข้าไกลสู่ดงขวางด้วยหนต่างอันผ่านเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวโชคป่าหิมอาวันและจะเตะเทละโลเอาย่อๆดีกว่าดอกเป็นข้าวห้ามแตะจัตตาปัดตังกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตะแก้วแม่เมยปลายปอมฝนตอนปู่พามเท่าหน้าผากเขียมขนปะโต้กันมหาปนท่วนเจ็ดเด้อเจ้าก้อนใกล้ตามธรรมองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮือหมู่เฮาได้ฮู้ปู่เท่าปู่หลามหลอกพามเสียฮู้ใจจึงสอบสู้ยินดีบุญเข้าป่าไม้ไปปะฤาษีอัตตะจุดตะชียินดีบ่หน่อยจึงจากกำหวานเหมือนตานสูนอ้อยตีข้างหิมดอยเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุชชาที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเหมือนเท่าแก่ข้าวเก่ากำสักเสริญจนหรือสีเจินย่างนอนกินข้าวลุ่งแจ้งลอยถีตะชีผู้เท่าถามถึงรำเนาป่าไม้วงกฎคิรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวตั้นได้ไขมาหนต่างกฎโกงองตาปะสาวิชัชนาไขจ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อปุ่นดีกอยหมดล่ำอาสลอาสมฤสีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนทำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจอยหอมตัวปากว่างดอกซ้อนหอมไก่ดอกใหม่ดอกใหม่ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้องดอกสารปีก็มีพร้อมพร้อมตายเหินตะล่อมเอ็งจันของกินอิ่มต้องก็มีเหมือนกันบะหนุนบะตันม่วงมันบะห้าหมู่พลาหารพลาหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพลาหารสุกหวานอยู่ท่าสับปะขวยามากล่ำโกดสอไม้เห็นบ่อบะแฟนตุ้มน้ำก้อยแกบตีนถ้ำคำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงกองหลวงฝ้ายเขือเป็นปวงขิงแกงยาแก่สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่เถื่อนนกแลแล้วหุ้งกระเว้าทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแล้วหลวงหัวยุ่งเซลดงก็มีนกสปะในป่าในดงแต่มีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มมงนกเป่าหน้าเขียวหน้าเขียวติดตังนกเขียวติดตังตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สี่ตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกกำจุปายละมั่งตำแน่จอนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแพ้วราชสีนางนี้บางแบ้วมีตังควายแล้วแห่จ้างบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งกัง ตั้งหูปล่อยหูปูหอยปลาแค่ตาม้อยปลาเจือปลาเจือเสียงท่านไปเจือเสียงท่านไปเจือเพื่อใจ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ผู้จากเก่าตาใหญ่พรามกระสุกบันยิ่งนักจึงลาละสีที่อยู่สำนักจักหนีต้องพายอำลาสิบนิ้วน้อมก้มก้อมเกศาประทักขีนาแล้วเข้าปากว่างวงกฎคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตังตันไทยกันตัสปนม่อนคนก้อนไก่ยกมือกับไหววันตาสั่งวรรณาอำลาตะอิตนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยถามจะไปเขาวงกฎนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจฮือนางอมิตตาเมียฮักเนาะก่อนจะออกไปก็ยกมือไหว้วันตาหรอกประทักขีนาคือประทักศีลแล้วก็เข้าปากกว้างวงกฎคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตังต่างไทยจะได้ละครับทีนี้กำเดียวเฮาก็จะมาฮือท่านได้ฟังกันทวนแปดจะเป็นข้าวห้ำกำเมืองคือพี่น้องได้รับฟังกันกุมารละบันก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมกันเลิกกันนี้นะครับเจิญท่านฟังต่อจากนี้ครับ

เดือนยี่ลอยกระทงเดือนเปงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเตะธรรมมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับจะมีการจะตั้งธรรมมหาชาตินั้นจะต้องตั้งขันตั้งหรอกเปิ้นมีขันตั้งจ้างร้อยมาร้อยอย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตรสี่แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโอ้หลายๆอย่างแล้วครับลองถามทูตเจ้าประเดินเดี๋ยวคือเข้าใจเตธรรมหาจาโตประเดินขึ้นขันหลวงบนโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วนแปดคือพี่น้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตธรรมเมื่อไหร่บอกว่าขึ้นนะโมขึ้นบาลีอย่างเซ็ตก็จะสาธาโวฟังลาสาโปลิสาตังหลายอาสโมอันว่าอาสลมนี่บทแห่งพญาเวสสันตละอันไกลมามาตราเต้าใดจูกาจักระพามมันก็เตียวไปด้วยหนตางไก่อันเจ้าจะตุตละลิสีใสหากบอกเสี่ยงหนตางเต้านั้นแล้วมันก็ไปถึงจะข้างฝั่งแก้วโบคละนีเขาก็จะเป็นธรรมนะมันยาวเลยก้อนออกมาเป็นข้าวห้ามคือไปดองฝั่งย่อขึ้นคือกุมารบันกันท่วนแปดลองฟังกันเนาะไปข้าวซออัฐวัดจังฟังฮื้อที่สั้นกันท่วนแปดนั่นร้อยเอ็ดกระถามีร้อยเอ็ดกระถานะครับพรามเท่าหัวลั่นหัวลั่นดะโดนดันลูกขาต้องเตียวตังหมาเข่าวงกดหันจนถึงเวลาข้ามมาเกิดกันยามเมื่อตะวันขะค่อยพรามเท่ากับยุดพักในดงสิ่งขอนเพื่อจักรับนอนรอวันลุงแจ้งเพื่อเมียตั้งหลังบ่อหวังเสแสร้งยุดพักเอาแห่งสืบเจือรอวันลุงขวายจายบ่หั่งเหื้อเพื่อขอสองเจ้ากุมารจักขอเดียวนั้นมันบ่เป็นการแม่ขอกุมารเปิ้นจักบ่คือพรามเท่าผมอ่อยก้อยเยาะย่องยื้อคือแม่มัดซีดีป้นลุงแจ้งร้อยถีดีใจเหลือล้นสมกับดันดนต่างมามัดซีแม่ไทยเข้าไพรพฤกษาหาผลมาไม้ละมาถวายตั้นเจ้าพรามหันได้การเนอกรานเข้าไปเฝ้าหมอบแนบคิงเนากราบนกว่าอัตตาคือตัวข้าเนี่ยนะอัตตาม่อนข้ามาปบเปื้อขอสองเจ้ากุมารขอสองนอไทไปเป็นลูกหลานขอตั้นภูบาลฮื้อตานแก่ข้าฟังถ้อยว่าจีพรามเต่าพรามเท่าผีบ้าปูนเวตนายิ่งนักเพื่อโพธิญาณ นะครับก็เลยตานลูกหักใจจักปะปื้มยินดีส่วนสองนอไทได้ฟังว่าจีกันหาจรีหัวอกแตกบ้างโอ้ยปากันลบหนีณทีใหญ่กว้างใบบัวอำพางหัวไว้น้ำตากระไหลนองสองแก้วหมอดไทเหมือนใจขาดเสียงชีวีหัวพรามลากลั่นละลากกั้นบุปตีองค์แม่มัชชีมีไหนเสียจ้อยเออไอ้สองกุมารห้ามให้หามัชชีเออพ่อพญาเวสสันตระเอาตาลเฮือผู้พรามหล่นดีไปอยู่ในหนองดอกบัวใบบัวบางหัวไว้มีไหนไอ้จ้อยแม่มัชชีบ่มาห่วงหาอะไรลูกน้อยล้อลอยคอหนาวเย็นแจ้น้ำขอพระปิตาจุงมาช่วยกำกัวพรามปั่นปั่มเอาไปอ้อไอ้เจ้าแม่พรามเท่ากะย่องเยาะเสาะหาขวัญใจเตียวตางลงไปในหนองน้ำกว้าง
ป้อยหันห้อยตีนย่ำดินสี่ข้างย่างตัวกันลงหนองนี้องค์พระปิตาจูงมาจักจี้วอนสองสี่เจ้ากุมารมาเถอะลูกฮักลูกฮักป้อจักกล่าวขานเพื่อโพธิญาณขอตานลูกล่าอ๋อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณหวังว่าอย่างอั้นนะจะคือตานลูกตานมระตานลูกตานเมียมระขอตานลูกจะลูกล่าลูกเป็นคันใดไต่ไปเบื้องหน้าขอสองลูกยาจุคิดน่อเจ้าขวัญตาก็ได้มาลำปิดจึงคิดหลอดด้วยตุยแม่ขึ้นจากหนองน้ำไปพบปิตาหมอบแนบปาตาฝ่าตีนป่อเจ้าพระเวสสันดรก้อนแขนน่อเน่าเข้าสู่ขอขามาติพักแล้วอธิษฐานเพื่อตานลูกฮักใจจักสอบสู้ยินดีสามโลกแผ่นฟ้าทั่วล่าสุขีโยอัญชุลีป่าละมีเจ้ายื่นสองหัวใจไปกับพามเท่าสู่ป่าลำเนาหนนี้กูมาละบันกูมาลำบันกันทวนแปดนี้ขอยังเต้าอี้เนินนายข้าวบรรยายขอขยายเต้าอี้ตัวนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยวข้าวกันกูมาละบันพระเวสสันดรได้ตานจาลีกันหาหื้อปู่พามเท่านะครับเพื่อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณในการตานบะจังว่ากันเดียวลองฟังกันต่อไปนะครับคือกันทวนเก่านะครับ

การท่วนเก้าคือการมัดซีหรือมัดทีคนเมืองฮาวายอย่างอันนะครับประเดี๋ยวแม้แต่เต้ทำก็ต้องเป็นฉบับย่อไปแล้วการมัดซีนี่มัดทู่มันหนานะเป็นธรรมะนะครับนะโมเสดยังปานนันตังลัญญามหาปันทาวีโอนนาเตตวาพระมนัสสะปิยาบุตเตสุทินเนสุญาวะพรหมโลกาเอกโกลาหลังชาตังอโหสิล่ามดำธรรมันเตสันนามาถึงมันสีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเตสันนามาส่วนว่าพยาสาปัญโยตานตัญญาณอัน

0: ลูกแก้วเป็นตาเสียงมันบักให้ดีนะพี่น้องโอ้ยเอามาอย่างไฟกวยใบเป้ามะนาวดองของมันได้หมดอ่ะอำนวยนี่นะเอาไปข้าวห้ามข้าวช้อนเนาะไปว่านวีดอ่ะครับกันทวนเก้ากันมาที90พระคาถาวีสันจะนั่งฟังใจแต่เล่ามาทีท่าทวนเก้าขอเล่าใครจ๋ามาทีกันนี่90คาถาต้านพาธนาพุทธาแผ่กว้างเกิดโกละหนกุศลไฟสร้างดินห้อนดอยคางยามนั่งแผ่นดินหวั่นไหวดังดังไล่ดังไล่ที่สั้นทลาบถึงอันดงไผ่เวทสันตละสุกอกสุกใจนอพระทรงชัยได้ตานลูกแก้วสร้างอันนิสงสมปานผ่องแผ้วเป็นหลังปกปกแนวเลิศล้ำเตพระเตวาอารักจุ่ยกำตัวเถื่อนถ้ำพงพีแถลงวันนะเปตเป็นราชสีเสือคงก็มีเสือเหลืองคอยขวางตัวนางพญาเนื้อคิงกระด้างนอนเกิดหนต่างข้างห้องสวะหาบวางกรกับนางมาทีไปสหาลูกไม้หัวมันจะไปฮืออันไปตามพญาเวสสันตระพญาเวสสันตระซ้ำตาลลูกคือปู่พามเท่าไปมูเทวดากับเป็นเสือสิงกระติงเล็กในละมิตตัวเองมาเกิดขวางต่างนางมาทีไว้ครับสวะหาบวางกรวิงวอนขอร้องมัดซีกระหมายจ้องต่างไปเหมือนเป็นลางไห้สั่งหอนหัวใจกึดห่วงอะไรสองกูมาหน่อยเก็บลูกไม้งามยามสุกเป็นป้อยกลางป่าดงดอยก็มีนักตั้งหมากหอมฟันหน่วยตานหมากฟักหมากซักหมากกล้วยหมากปิ่นเงินพ่อหน่วยไม้หมากไฟหน้ากินหมายเกวนสีนินบักเกวนนะมากเกวนสีนินหำหอกหมาเนาะหมากอ้อยมีพร้อมโลงหมากแหบนมวัวสุกงามเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะนะหมากกระตุ่มดอยสปะขำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างบ่ได้กินในอย่างนะเนาะพระจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮือโหดดางนางเต้าโอ้น้องจะแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเฮือนนอนพ่อเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนขมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกูแมนหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อไอ้เจ้าแม่เตียวสัตโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหวสาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจู้ผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูกถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้อง
1: ท่านกำลังรับฟังสี่77วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา
0: เอายาฮือดมปุ๊กห่มหน่อล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิดอุทิศลูกเต้าเป็นตันมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานผู้บานตันเจ้า หักผาธนาบุญญาล้นเก่านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ้ยนี่กันท่วนเก่ากันมาทีปะโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก่ามี90พระคาถาน

ไก่แก้วซ้ำซ้นตั้งโก่งคอขันคงเถิงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเหยบรออยู่เฝ้าโอ้หันพดมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันผ่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดพื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสียงจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเนอะใบหน้าเกี่ยงเงียงหูฟังน้อยเตอะเงียงหูฟังน้อยเตอะ

ถ้าจะมาอู้ถึงเรื่องเยาวชนสมัยปัจจุบันเนาะดอกเขามินดงซากรสามกิ่งแม่ออนเจียงใหม่บอกว่าเยาวชนทุกคนใหญ่น้อยจะริเริ่มถ้อยข้าวจ้อยก่อนกลุ่มเอ้ยผมก็มานั่งคิดญาติมิตรบสมสังคมนิยมอบรมลูกน้อยหนังสือเมืองไทยเป็นจะใดต่ำต้อยบ่าบ่ไข่เฮียนก่อยรอบรู้ฝรั่งอังกฤษยังคิดส่งยุเสาะหากอบกู้วิชาไทยเมืองนี้เล่าเฮาบ่ไข่ศึกษาปิดตามารดาสอนจ๋าลูกเต้าสนับสนุนเจือจุนน้อเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยลูกฮักสั่งสอนการเฮียนขีดเขียนฮือนักพ่อฮักลูกเต้าสมบูรณ์วิชาความหู้มันดูบะซูนสบายวันลูนเพิ่มพูนไปหน้าจบม.ศ.3 เอ้ยสมนามลูกล่ามันห่ำเฮียนมาเด้อลูกฮักการศึกษาน่ะสูงพยุงเพื่อฟักช่วยลูกเต้าได้ดีความหู้มีนักคนฮักศักดิ์ศรีจบปริญญาตรีงานก็มีบ่อันจบปวส.นายน้องก็บอกการการเฮียนมันสำคัญนะลูกฮักการจบปริญญาวิชามีนักเขาจักอวดอู้นายแปงเจ้าบ่เฮียนไว้จักได้กินแหงฮึกึดก้อยแยงจี้แจงลูกหน่อยลูกหลานคนใดบ่ใครเจือถ้อยมันจมพะวอยเด้อพี่น้องยุคพัฒนารัฐเพิ่นก็เรียกร้องอุดหนุนตัวห้องเมืองไทยลูกหลานพี่น้องคัดข้องมองใจส่งเสริมกันไปบ่ได้โศกเศร้าจบการศึกษาวิชาน้อเจ้าช่วยครอบครัวเฮาบอกย้ำยุคปัจจุบันผมหันว่ายุ่งล้ำวัยรุ่นก่อกล้ำจักแนวรุ่นสมัยนี้หูดีลวกแล้วก็กวนเซาะเซลหันแล้วเป็นเล่นก็กุมมัวเมาชิงเอาตื่นเต้นมีหลายประเด็นยิ่งนักเพื่อนว่าแอวเพลินขาดเงินจวนจักร่วมกันลักอันเกยชินเฮโรอีนกัญชาคบปลากันกินคบเขาทวินลู่กินกันเจ้าคบกันไปหากัญชาฝิ่นเหล้าการงานบ่เอาเกียรติค้านเงินหมื่นเงินแสนสืบแต้มเงินล้านยังการว่าอันวิยังการว่าอันวิชาขอเจ้าลูกฮักการศึกษาช่วยพัฒนาเอาอาเปื่อนบ้านมีราชการผลงานทุกด้านมีรัฐบาลช่วยกั้มบอกว่ายิงใจตั้งหลายก็ขอย้ำการเฮียนติจังเจริญความหู้มีนักใจจักขาดเขินวิชาก็คือเงินสรรเสริญอวดอ้างขอเจ้ามันเฮียนขีดเขียนเสริมสร้างจะไปไม้ลางอ่านคิดขอเยาวชนฮือสนญาติมิตรชีวิตก้าวหน้าวันลุนตั้งใจเฮียนไว้บ่ได้หายสูญมันจักสมบูรณ์บ่สูญฟุ่มเฟือยเอามาช่วยกันส่งเสริมต่อเติมลูกหล้าวิชาปัญญารอบรู้หนังสือเมืองหนังสือไทยคนใดเฮียนฮู้ช่วยกันกอบกู้ขึ้นมาสารละนาไขจ่าตัวอีเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนะเฮ้ยจากขบินดงสากร3อำเภอกิ่งแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เตือนลูกเตือนหลานคือปฏิบัติตัวคือมันถูกต้องและก็ใจวิถีชีวิตคือมันเหมาะสำหรับวัยของตัวเองมันเฮียนมันศึกษามันถามผู้รู้นะครับบางคนเฮาหันเปิ้นรวยเฮาเหี้ยได้เฮาจะใครรวยอย่างเปิ้นหันเปิ้นมีเงินอยู่ดีกินดีเฮาเหี้ยได้ใครมีอย่างเปิ้นเฮาก็ไปศึกษาหาความรู้จะเปิ้นเปิ้นเหี้ยได้ถึงมีเงินหาเปิ้นเหี้ยได้ถึงเปิ้นอยู่สุขสบายดีเพราะอะหยังหาต้องควรควายถามเสาะไถ่ถามครับเนี่ยผมนี่เกยโลเกยไปไถ่ถามเปิ้นผมไปลำปางสมมุติเนาะมีครั้งหนึ่งผมไปลำปางไปฮู้จักเจ้าของร้านทองเขาก็ไปถามว่าแปะหรือใหญ่ใดหรือสร้างฐานะรวยหรือมาเป็นลูกจ้างเปิ้นบ่ได้เปิ้นบอกว่าปีหนึ่งตัดเสื้อผ้าบ่เกิน4ชุดครับเสื้อขาวเตียวสีดำสีกลมนี่นะเอาแต่สีเทาอย่างกระจ่างแต่ปีหนึ่งบ่เกิน4ชุดถ้าจะพักผ่อนกับพ่อผ่อนวันตุกจีนแต่อันน่ะว่าไงนั่นก็เปิ่นกล้าเปิ่นขายจนล่ำรวยสร้างฐานะแล้วก็การพันนันบ่มีบุรีบ่เอาเหล้าบ่กินอย่านะเปิ่นก็นั่งหินั่งหานั่งกล้านั่งขายอย่างเดียวเปิ่นก็เลยสร้างฐานะได้อย่างอีเป็นต้นครับแล้วท่านล่ะปฏิบัติตัวอย่างไรพ่อจะได้มีเงินอย่างเปิ่นพ่อเ
อันเขาหาเงินมันเข้าขวดมดหาเงินแอวมดกินมดต้นใดกับบ่พอก็มีเงินกับบ่ฮิบ่หาแล้วอย่างอี้เป็นต้นทีนี้ท่านอยากจะมีท่านก็ลองศึกษาถามผู้รู้ที่เพิ่นมีหรอกเพิ่นได้มีเงินเพิ่นได้รวยเพิ่นได้อยู่มีความสุขอันนี้ก็ครับเนี่ยได้สุขภาพดีต้องมั่นท่องมั่นถามมั่นศึกษามั่นอ่านหนังสือแล้วก็มั่นฟังบางทีก็อาจจะเกิดประโยชน์กับท่านบรรทัดกันน้อยทีเดียวครับอย่าไปหลงตัวเก่ากูแน่กูเก่งกูยอดมาได้ครับยังหนุ่มยังแน่นต้องควนควายหาวิชาความรู้ใส่ตัวและก็ปฏิบัติตามคนที่เพิ่นพบความสำเร็จมาแล้วจะอยู่เป็นสุขจะได้ละครับ

อยู่ตึงวันทำการทำงานปฏิบัติตัวให้มันสมกับวัยเฮาอายุขนาดไหนเนี่ยอย่างใดอยู่คือสมวัยครับจากสรจิตมุนยศชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยมโนเนืองจีเหลืองเหี่ยวม่านคนเตียวขาห้านมักมีปัญหาเมื่อถึงเอาของเนอะหาบสิ่งของนั้นฮื้อมันกะหลายามแก่ชราเอวบักกระด่างยามหนุ่มชะกันหากมันกึดสร้างเสาะหาแนวต่างจ่องจักกำลังวังชาอย่าหักโหมนักหูจักผ่อนสั้นผ่อนยาวเสาะหาสินทรัพย์นับวันหนุ่มสาวได้ฝากเรื่องราวคือเปิ่นได้อู้เมื่อยามแข็งแรงคำแข็งต่อสู้ยู่แต่สิ่งดีสู่ฟ้าทำดีสิ่งใดบ่ได้รอจ้าบ่ท่าค่ำแจ้งแรงไงวัยหนุ่มสาวนี่ล้วนมีความหมายตึงยิงตึงใจเยี่ยนนายสรรสร้างผู้คนหนไหนฮือได้เล่าอ้างเป็นแบบแนวต่างอย่างไว้กินฮือจ้างกินใจฮือจ้างใจทำจิตใจฮืองามดียามถลงทุกหูจักลูกหนีปัญญาใดมีใจฮือถูกต้องเนี่ยฟังเด้อล่ะครับพลานามัยฮือได้ปกป้องสุขกว่าได้ทองแสนล้านกำลังใจอย่าได้เหี่ยวม่านเป็นจ้างขี้ย่านกลัวไฟอยากมีความสุขอย่าไปฮือตุกใจพลานามัยจักได้เก่งกล้าสุขทั้งกายใจต่อไปไปหน้าจักอยู่ที่ขาจื่นจ้อยยามแก่ชราอายุเหลือน้อยหากอยู่ตามถ้อยกองไหวยามเท่าแก่ข้าวเตียวตางบ่ไหวพลานามัยขอคือเปลี่ยนปล่อยเนี่ยเวียกทำการฮือทำแต่น้อยมันพอมันก้อยล่ำปิดต้องเตียวขาดต้องเตียวตาตังใดฮือได้พินิจตั้งจิตใจฮือเบ่งบานของกินของมักตั้งเพชรเกมหวานหู้อ่อนผ่อนยานผ้าหมานฮือได้กินเหล้าเมายาขออย่าเข้าใกล้พลานามัยเสื่อมสุดเนี่ยคนแก่นี่ย่างให้พ่องไปใจหันเหล้านี่ปะเท่าใครอู้ตัวหาเข้าไปใจหนุ่มเหมือนร้อนเขานะสังขารละทำนับวันเล่งลุดมันยุดบ่ได้เนอไหนก่อนจะอาบน้ำก็ออกกำลังกายหากอยู่บ่ได้จักเป็นป่วยไข้พญาถามหาจีวาหมองไหมตุกโศกโรคภัยสะปะอยู่คือสมไว้ใจเป็นธรรมะสะสมสรรสร้างสิ่งดีสุขภาพเฮานั้นนับวันผ่องสีบุญปารมีจักได้ห่อหุ้มอายุยาวยืนวันคืนอบอุ่มเป็นขวัญเจ้าจุ่มพี่น้องสุขภาพดีมีคนแส่ซ่องกล่าวขวัญ นั้นก้องโลกาวิชัชนามาเปลี่ยนเต้าอี้เต้านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยสรจิตมุนยศชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยบอกว่าอยู่คือมันสมกับวัยวานครับเนี่ยนั่นก็นั่นเฮาเป็นห่วงสุขภาพถ้าสุขภาพร่างกายเฮาดีสุขภาพจิตเฮาก็ดีด้วย

อยู่เสมอครับเปิ้นคือสร้างสุขภาพเพื่อดีบ่จะอยู่เพื่อจะซ่อมสุขภาพเข้าใจบ่บ่ต้องได้ซ่อมครับตึงวันนี่ก็ได้ก็ไปโรงยาก็ได้ก็ไปโรงยาก็ได้ก็ไปหาหมอก็ได้ก็ไปหายาปะท้ออันเนี้ยบ่ฮ้องว่าซ่อมสุขภาพถ้าเฮาสร้างสุขภาพเพื่อดีแล้วนะเฮาก็บ่ต้องไปหาหมออย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยอย่างใดล่ะครับเฮาจะเสริมสร้างสุขภาพเพื่อดีนะครับ

0: เอาของเก่ามาเล่าใหม่ทำกรรมพี่น้องเฮ้ยก็มาใจอย่างเป็นห่วงเป็นหามครับพี่น้องนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่4เนี่ยเปิ้นคือดูแลเรื่องอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันอันนี้จังมันตุกขังเหลือล้นมันหนีบ่โป้นก็เกิดแก่เจ็บตายคนในโลกนี้มีมากหลวงหลายตึงยิงตึงใจมากมายตัวหน้าบางคนก็เป็นนายบางรายก็เป็นข้าหลีกหนีโลกาบ่โป้นแต่กะอันนี้เราต้องป้องกันกลัวมันหนีบย่นคือเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาทุกวันข่ําเจ้ากับข้าวกับปลาอาหารพุนชาหามากับข้าวซื้ออาหารสดสดสะอาดตัวเจ้าประโยชน์กับเรามากล้นมีคุณอันนั้นอเนกท่วมท้นร่างกายอยากได้โปรตีนไขมันแคลเซียมเกี่ยมเอาไว้กินของมีโปรตีนต้องกินลงไส้สะอาดปลอดภัยทุกมือเจือได้มีความปลอดภัยสารพิษหมู่แมลงวันบ่หันใกล้ชิดบ่มีฝุ่นฝ้าละอองนี่มีภาชนะสะอาดใส่ของเก็บไว้สำรองใส่ของกับข้าวซื้อเอาของไทยกินของไทยเจ้าประหยัดเงินเฮาเด้อพี่น้องเมื่อกินอาหารระวังปากต้องปรุงรสถูกต้องปลอดภัยกินอาหารที่มันสุกสะอาดหมดใส่ของสุกกับไฟทำลายเจือได้ปรุงอาหารลักคือผักนั่นไส้แกะออกเป็นใบเป็นใบล้างน้ำพอตั้งเก่ามันนะพูดออกคือเสียงนะสะอาดหมดดีบ่มีแผลจ้ำบ่เน่าเหี่ยวแห้งแมงคุยสารพิษตกข้างต้องล้างคัดสีอุปกรณ์มีเครื่องหมายถูกต้องเครื่องหมายอย.นี่นะ3ส.ปกป้องถูกตามแนวกองบอกไว้กินอาหารสุกตึงวันเนื้อตั้งไทยมื้อไหนอย่าได้ลีลอต้องฮือมันครบ5หมู่3ส่อกินฮือเพียงพอทุกวันใจใจเนื้อไข
1: ่ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ไก่มัดด่วนอย่างฮะนี่อีน้อยอีน้อยมาแพะมาแพะขึ้นมาบนเฮือดอีพ่อแพะเนี่ยไอ้ละอ่อนมูนี่เขามาตึงบัดดีบัดดักได้นะหันแม่เนี่ยแม่ยิงเปิ้นเตียวหนต่างคนเดียวมันไล่เต็กเปิ้นขึ้นมาบนเฮือดอีพ่อแพะโอ้เฮือดอีพ่อนี่นะปลอดภัยที่สุดอีน้อยเฮ้ยบัดต้องกลัวอย่างเท่านั้นเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและก็ชีวิตของอีน้อยมาเป็นเมียอีพ่อเห็นรับรองต่อไปเขาถึงมัน ยอมรับน้องเลยนะ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เสือป้าจระเข้รู้นี่ยิงคว้างเฮดิก้า
0: ว้ายเป็นแม่เนี่ยมันยิงเล่นปืนบุกบ่ใครอันละเสร็จแล้วมัง

0: ไว้ลายเสือเทาเล่น้องสาวจะไปไหนแม่เฮ้ยแต่งตัวปดขาวโจ๊ะโลถ้าบันลังเกียจนะอันอ้ายอันลุงขอไปส่งบ้านก็ได้ก็ฮะ
1: ได้ก็อ้าย
0: นั่นแหละว่าใครไปส่งน้องสาวบันเตียวคนเดียวมันอุ่นตะลาย
1: มาเป็นอย่างเจ้าอันเจอมาเลยเจ้าใกล้ๆนี่มาได้สี่ห้าหกหลังเจ้า
0: บ้านมีตำนี้บ่โอ้โลโลโลโลโล
1: อ้ายรอนี่แป๊บเดียวนะเจ้าร
0: อแป๊บเอ็นแล้วเข้าไปในบ้านเลย
2: ไม่ยังล่ะลุงยัง
0: อันมาช่วงเช้าจ้ะ
2: เออเออเช้าไหน
0: เช้าบ้านเนี่ยกะอันมันว่าอันนี่รอแป๊บไปหรอเออเออเ
2: ออถึงบัดต้องรอมันมีนี่แล้ว
0: อะไรพวกอะไรอันนี้คือไปไผ่นี่เอาแรงแป๊บมาบุบหัว
2: หาเนี่ยหัวมัน
1: เอาเลยเอาจนตายเลยตัวก้นข้าเจ้ามานะเลียปากกวบกวบกวบเท่าหัวงู
0: ที่ว่ารอแป๊บรอแป๊บเป็นว่าเอาแป๊บมาบุบหัว
2: โอ้ยได้แป๊บแล้วยิงบ่พอยิงเจ้าปืนทำกะ
0: เมื่อไปแล้ว

0: ้ยกุมอกกุมใจไปนั่นได้กับไปปะเหี้ยก็คนอย่างพี่เบาลาหัวโนยังบ่หายด้วยวันนี้ขอกินเหล้าแก้กุมอ่ะเอาเหล้าที่แพงที่สุดในร้านนี้มากินแล้วเหล้ายังใหญ่น่ะกินเหล้าบ่กินดีๆมาตบโต๊ะเกี้ยวขาแตกหมดโลงก่อนเกี้ยวแก่แต่ใดอันนี้มันเป็นเกี้ยวบักเก่าเป็นของโบราณมันต้องแปลงเป็นธรรมดาแก่นไหนชาวบาทอ้อ12แก่นอ้อ
1: 12แก่นได้ได้นี
0: ่240
1: โอ้ยอันนี้บ่วันหน้าก็ฮือบ่ได้กันนี
0: ่บ่าได้ชาลิดมาดีลูกกินมากินดีๆบ่พันบ่นี่อ่ะ
1: เอากักเกี้ยวไปเถอะ
0: อ้อแล้วก็เราเหรอ
1: เราบ่กินบ่กินนะบ่าโอ้ยบ่จะกินเราล้ำๆเอาเกี้ยวบ่แตกใช่กะเกี้ยวบ่ได้กินเราจะกำ
0: จับหัวสลิดอย่างแฮ่

0: เด็กหญิงอิ๋วโตขึ้นเธออยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเจ้า
0: ทำไมอยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
1: เพราะว่ามีชื่อเสียงเจ้าไปตั้งแต่คนกูฮู้จักแล้วก็ข้อที่สองได้ถึงสร้อยถึงสตางค์อันที่สำคัญที่สุดได้สตางค์เอาไว้ใจนี่ทกศฮึป้อเจ้า
0: และเด็กชายแดงล่ะโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมอยากเป็นคนครับ
0: อ้าวทุกวันนี้เธอไม่ใช่คนเหรอ
2: ผมไม่แน่ใจครับเพราะตอนเด็กๆ เขาเรียกผมไอ้หมาน้อยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกผมไอ้หมูอ้วนพอผมโตผมซนเขาก็เรียกว่าซนอย่างกับลิงกับวอกตกลงผมเป็นคนหรือสัตว์กันแน่ครับ
0: โอ้

0: อะไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยร้อยทั้งร้อยเป็นของผู้ชาย
1: เนคไท
0: ถูกต้องครับเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีทำไม
1: เพราะว่าเรามองพร้อมๆกันไม่ได้นะสิ
0: ถูกต้องครับตำรวจยิงผู้ร้ายตายเรียกว่าอะไร
1: วิสามัญฆาตกรรม
0: ถูกต้องครับถ้าคนร้ายยิงตำรวจตายเรียกอะไร
1: ไม่รู
0: ้เรียกปอเต็กตึงเป็ดอะไรปลูกต้นไม้ได้
1: ไม่มี
0: มี
1: แล้วเป็ดอะไรล่ะ
0: เป็ดปักกิ่ง

0: โอมึงมานะมึงเล่าอย่างเต็มมึงเล่าให้อีแม่เนี่ยเนอะทุกขันทุกตอน
1: อารมณ์ดีละเพราะมีความสุขสนุกละเพราะคิดถึง
0: มันอารมณ์ดีลมหายอย่างมานี
2: ่มา
1: ล
2: ู
1: กข้ายังอย่างโอ้ย
0: ลูกเล่าเลยเล่าเลยตามเต็มมึงหัวมึงหันเต่าเสียงเสียง
3: คือว่าคือ
0: พ่อจะไปคือมึงบัดท่ากลัวอีแม่ไม่นี่ถึงคนเล่าเสียงเสียงอีน้อย
3: คือว่าหลังจากนั้นก็ทำเหมือนลุงข้างบ้าน

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียไม่แอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบันลังเอาบ้านผมไปเป็นหลังไงก่ะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะซ้อคนมาช่วยสู้ไอ้กะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
2: ฮะจะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนาะ
0: โหแล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่ะแต่เอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลอ่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไม่มายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้ก่อโ
1: หไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนถอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: นะคนที่เกิดวันกาลน่ะเลิกไปละมาได้เมียแห่งคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: โหบัดนี้สูนอกใจข้าไปมีเมียน้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอะสู
2: ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโหอยู่บ่ได้แล้วอย่างเงี้ยเลิก

0: ได้มีหำคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามาละสูใครดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก่
1: อมากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาข้ายินดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อได้เมียเกิดวันศุกร์แข็งคนนึกว่าจะศุกร์อย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็งคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขใจไว้โว้ย
0: อย่างมีอย่าง
2: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: เขาจะอย่างล้ำเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันทอนสตางค์ผิดเหมือนค่า7 บาท
0: พ่อขี้เหนียวขนาด

0: อย่างใดอ่ะพอหน้าพอแตะพอว่ะยังยังบ่เคยหันกันสักคำเตื่อยอันน่ะบ้านก็อยู่แม่กันนี่แต่แต
1: ่พ่อเมียเปิ้นมันงามนะกะตัว
0: จะพี่อู้อย่างอีนะตัวเมียตัวก็มีอ่ะเฮ้ยลมบ่ดีจะเมื่อแล้วนี
1: ่ดอกพ่อเมียเปิ้นเตียวหรอโอ้ยก้มหนวดหนวดตะก่ำยักคิ้วยึกยึกยักยักแก้มใสมงมงพ่อเมียเฮาก้นแปบขะแลมแคมแก้มลึกอย่างหุ่มอีจง

0: มันแม่มันแม่มันเฮ้ยลูกพ่อบ้านพ่อเมืองกับเปิ่นพ่องกา
1: ข้าลูกบัดได้ตาลายใจสั่น
0: ตัวกินพิษเหรอกะแต่ว่ากินข้าวกับอย่างเนี่ย
1: ข้าบัดได้กินอย่างซากอย่างกินข้าวบัดลำ
0: อันสู่กินไข่ต้มบ่อันกินขนมปังบ
1: ่อ
0: ันสู่กินนมสดเนาะโอ้อันสู่กินค้อนบ่
1: ตายแล้วคุณหมอทำไมรุนแรงกับลำพึงอย่างนี
0: ้โอ้เมียกูอย่างบึดอู้เมืองบึดอู้ไทยมันลั่งจะเป็นผีชื่อยะกะเอ้ยตาขาวมันล่านหมอจะไปคลินิกแล้วเนอะ

0: ของมันปีกแมวแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาได้ใส่ก่อนเหรอเฮ้อวันนี้สู่ยังมาเจ้าได้หน้าก่อปลาตัวใหญ่ก่อเฮ้อแถมมาอย่างก็ได้ก็สู่แนวกะแนวก็ยังมานอนดีๆอ่ะดีนี่อย่างอ่ะเฮ้อจะลุกไปไหนฮะม่อเอ๊ะวันนี้ป๋อมันอย่ามาแปลกได้ก็บึดลุกบึดนอนไม่เป็นอย่างใดเนี่ย
1: โอ้โหวันนี้มาถึงแย่แต่รู้แต่ประตอดแห่ก็บ่ได้สักตัวโอ้ยังไดแม่มันยังนอนมาหับประตูนะฮะให้มัน
0: สู่กำลังลงไปบ่เดียวเนี่ยคือข้าปิดประตูยังได
1: ้โอ้ข้าบ่ได้มาสักกรรมตัวลูก
0: โอ้นานก็เดี๋ยวว่าสู่นอนแต่ข้ากำลังลุกไปบ่เดียวเนี่ย
1: โอ้โหบ่เหลือให้แล้วเมียข้าบ่ได้จะเหลือกะขี้แย่มาให้กะสู่โดนหล่นก้อนแน่ๆเลยนี
0: ่ก็ว่าเตอะข้าก็ว่าอย่างมันบ่เหมือนเก่าสามหัวหัวกันล้านสามหัวหัวไม่มือกำกับป้อมป๊อกล็อก
1: ตายละดับดับ

0: สวัสดีเซียวหนานปันสบายดีกะ
1: เออสบายดีแล้วเซียวหนานบุ้นเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหียต้นขายได้72,000เชียว
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเซียวน้ออ
0: ันไหนแต่บ่พอใหญ่หน่วยมันดกลักหวานกะลมกะลมขนาดว่าข้าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ข้านึกว่าได้เงินก่อนฟังไปเสียเขาบอกมาคุณหน่วยมันออกติดดำหากมันแถมลำลู่
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เออแหลกแหลกมะเมาะสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: และเชียวเนาะเปิ้นอยู่ตั้งนี้ร่ำรวยหยังพ่องหา
1: เออข้าก็มีบะลำใหญ่อยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายจะ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่าอย่างอันมันก็ดกเหลือลิ้นจี้ข้ากวางกาเชียว
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทขึ้นจับเปลือกบะลำใหญ่ปิ่นจะลีนโคบไก่น้อยไว้ปิ่นจะลีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งๆไก่น้อยตายเป็นสาวอ่ะเสียว
0: ปะอูหยังเอแลกนักกันเมาะๆชักกำหนอเที่ยวเนาะ

0: ไอ้เข้วข้าเลี้ยงวัวไว้หันตวงนะชูงใหญ่ก้าหูมันยาวร้อยเจ็ดชิบชีวาแต่ว่าขวัญเครื่องบินเข้าตามันเป็นน้ำตาน้อยวันค่ำข้าเอาองค์ไปตวงได้น้ำตามัน91องค์ขนาดข้าชื่อยามาหยอดตาให้มันได้เอาเกินไกลขึ้น8เจนเกินนะเชียว
1: เออโง่ตัวหลงอันล่ำหรือจะเอายาที่ไหนมาเล่งมันป่
0: ออู้บ่จำเป็นต้องเลี้ยงเชียวมันชอบกินคนเดียวขนาดตัวมีบ้านเฮาเพชรนะกันมันก้มกินแน่หัวมีเมืองพม่าปุ้นนะเชียว
1: อืมเป็นโง่เป็นควายข้าบ่หูมเล่งข้าหุ้มไปตั้งของเก่าเออบ่เซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุเอ่ยวิหารหลงเอ่ยที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
0: ปัดโทกองแกงใหญ่อันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเชียว
1: ก็หนังโง่มเซลหน้ากาฮ่าฮ
0: ่าฮ่าปะอูหยังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังเอียป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: ย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
1: า
0: ะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนา
0: ะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคดมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ใจไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่
1: าขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลำเหลือแห้งๆนอกอะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดที่ตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่มาอู้นักเอ้าก็มันๆเนอะปะตัวภายตัวมันเนอะปะ
0: โอ้ยอ้ายคุณตำรวจช่วยหน่อย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: อันดวงดวงใครเป็นยังก่
1: ออันข้าใครเป็นรัฐบาลนะ
0: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปไหน
1: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึ่มมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึ่มมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
2: อันบางเมืองจะเลื่อนขึ้นทั่วพิษตา
0: ไม่ได้ล้มละลายไปเลย
2: เป็นจะได้ล่มละลายปอก
0: ก็ขนาดข้าตางเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเหล้า
1: จะไปว่าใจงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 只要只要还被娘个
1: 俺他还被拉他们的呢
0: 被拉他们的你们的样子小啊
1: 拉他们的你们的来样ได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปที่ไหนเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอบยังขอปุ่นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิบจ้าก็ถึงบัดได้ฝินตีนเล่าเหี้ยตึงมือตึงวันสมัครแก่วัดบัดได้ปัญญาบ่มีไผเลือก
1: จะไปว่าจะนั่นปอมันบันแน่ผู้ใจที่แห่ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: านเชียวเมียเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นชอจอบ
1: เป็นชอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดที่ว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือตาจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือเจ้าบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ไม่งานชกงานจากได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่นอนแน่นอน
1: เฮ้งานชกงานได้ก่องานนั้นเออท่านรองข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปู่มีขอเต้อขอเต้อเลิกฝันได้ยะตายเกือบตายเกือบแถมซิบจัดกระตือมาได้ปิ่นเมาเหล้ามาไอ้ใส่เตียวเงี้ยวใส่เตียวชะมัดแก้ไฟมาได้ก็ยังบ่มีไผเลือ
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่แง่หลอกนายปู่จงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: หยุด
1: ตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: โอ้หมดยับผมเรื่องยัง
1: อ้าวคุณยิงปืนในที่ชุมชนขอเจินไปห้องพัก
0: ก็ผมยิงขึ้นฟ้าล่ะผมไม่ได้ยิงคนหรอก
1: ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ถูกเทวดาไปห้องพัก

0: ยอดเยี่ยมนายปันปันเกยนายแก้วคงลงนายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำเฟรนไอ้คำถ้าจะมาเยี่ยมเฮ้ย
2: โอ้ใจดีไอ้ใจดีเมียไอ้ถ้าจะมาเออแม่นละแม่นละคำแม่นน้องมาด้วยไผ
3: น้องมาคนเดียวน้องซื้อของกินมาฝากไอ้อ่ะ
2: ลูกเขามีไหนน้อง
3: ลูกน้องเอาฝากอีป้อไว
2: ้น้องเหยอดเลี้ยงลูกไปก่อนเน้อแถมบะเบินไอ้ก็จะโป้นแล้ว
3: ไอ้คำมาต้องเป็นห่วงตั้งบ้านตั้งบ้านสบายดีทุกคนไอ
0: ้หมดเวลาเยี่ยมครับ
3: น้องปีเกอร์เน้อ
2: รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะน้องเน้อ
3: เจ้า

0: ยอดเยี่ยมนายดวงดีกุลเหยนายสะเบอะสะบะนายใจไก่ให้นายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำวันนี้มีไอ้คำมาเฮ้ย
2: ก็นานอันมีไอ้ก็บอกมาได้ไป5 6เดือนน่ะ
1: ไปขาใจไปโวย
2: ๆเฮ้ยบ่ใจเป็นป้อไอ้พ่ออันเมียเฮาบ่มากะ
0: เออมันบ่มา
2: เมียเฮาไปไหนเป็น2 3เดือนแล้วไม่เอาเฮาป้อ
0: โอ้คำเฮ้ยมึงบ่ต้องเป็นห่วงเป็นหามอ่ะเมียมึงนะมันสบายไปแล้ว
2: ทุกหวยครับพ
0: ่อบ่ใจเหรอมันเอาผัวใหม
2: ่ฮะมันเอาไผอีป้ออีป้อน้องบอกเขามาหรอกออกคอกไปแล้วเขาจะไปฆ่ามัน
0: ก็มันก็บ่ได้เอาไผตีนไหนแล้วมันเอาป้อมึงเนี่ย
2: ฮะอีป้อเอาเมียเฮาโอ้ยโอ้ยขายมันป้อมีบากเนาะ
0: หมดเวลาเยี่ยม

0: น้องว่าไอ้กับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเขาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ
1: ่มาเอาไอ้ฮักน้องอ่ะ
0: เข้าไปกันมาได้นะไ
1: อ้ไอ้ฮักน้องนะเว้ย
0: ไอ้คิดดีๆนะ
1: ไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้อง

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยมันบัดดี้นะ
1: หมายความว่าข้าบัดดี้แม่นก่
0: อเออก็แม่นะก็มันบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ก็สูบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ปอข้าลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญ

0: สูแต่คืนสูไปนอนที่ไหนมาบ่ปิ๊กบ้านบ่ปิ๊กจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้เต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสูเนี่ยหยังสูบ่เจื้อข้าเลยกะว่าข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต่
0: ข้าบ่เจื้อว่าสูไปนอนกับน้องสาวสูเพราะตะคืนน่ะข้าไปนอนกับน้องสาวสูอยู่อ่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยก็ปล่อยลูกขมักัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนอายุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคลสองท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: กับคุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกทุกคนตัดเพิ่นก็มายอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนคมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ข้าจะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดนั่นข้าเจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่และคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่ของคุณโซดิโ
0: อใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียตายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่ของคุณโซดิโ
0: อ

0: ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับบัดติดใจแล้วครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: ยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูกปากกันนอมันพูกตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูกถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงมอนรกแน่
0: ๆโหเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจายมพี่บาลเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญร้องให้น้องยานีแม่นก่
1: อไผบอก
0: ไผบอกกันทั้งฮู้น้องออมเอ้ยมาหาแม่นี่กำเหรอ
2: เศร้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวห่อนเสาะหาเอ็ดเผาเพื่อมันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงาได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: น้องคำแปงกี่ข้าวแรงครับยังหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบ่อยู่เพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงป้อยหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตู่เจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล่ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอน

0: อู้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจันนี่เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะจนงัวจนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวจนควายจนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมถ้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งถางตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเด้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: Am I? Am I? Am I?
1: เฮ้ย
0: กำเดือน้ำควายกำเนอร์ควายไปได้กินน้ำเตื้ออ
1: ีป้อจะเมื่อแล้วกางจะไปงื้อเปิ้นเมื่อเตื้อกินข้าวแล้งเหนียก่อนแถมบืดไอจะไปทรง
2: เอาแถมลายอย่างแล้วหมอนึกว่าเอาน้ำเพื่อควายกำหมอนึกว่าจะไปฮื้อเมื่อเตื้อกำเดือนไอจะไปทรงมันอู้เข้ากันรูปๆอย่างอีลูเปิ้นมีกู้สร้างกู้สมเขานี่เป็นกู้หูกู้หนวก

0: ว่าได้พี่นาน
1: เฮ้ยบักก้อนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต้เจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นานน่ะก้า
1: ว้ายหยาบคายตาคอร้อร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเน
1: อะบังงามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหร
0: อโอ้ยงามแต่งามตักงามนักงามนะงามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: ขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดเพิ่นชมบ่ยะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: ตอนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากรรมนี้ละบ่อทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อจายจะตอกกอกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
1: เอาตึตามใจหลวงแม่ตึจะเนี่ยจะได้ก็ตามใจเตอ

0: เรื่องเน่ายาปากปิ้งนี่นะลุงกินก็บอกว่าปากกินก็บอกว่าอาทิตย์ไหนลุงก็กินเจ็ดวัน
1: ลุงทาเมาแล้วจะไปเสียงดังกะร้อยโทเปิ้นหน้าหิมด้านหลังลุงเนี่ยบ่กลัวกะ
0: เฮ้ยน่ะร้อยเอกร้อยโทลุงบ่เคยกลัวลุงกลัวกะร้อยล่าเช้าดอก

0: ลุงทาเมาแล้วไปเสียงดังกะไงเต็มทีกะ
1: ไงบายไงหูปู่ลุงก็เข้าบ่ได้ลูกนักเลงแหละเล่งมาเล่งลายเต็มตัวลุงก็บุบเหยียดมาแล้ว
0: โอ้ลุงไปบุบไผ่ที่ไหน
1: ตก

0: ละพอละลุงท้าบ่ต้องสั่งมาแถมกำเดียวลุงจะยุบขำโต๊ะนี่ล่ะ
1: เฮ้ยน่าอันเรื่องยุบขำโต๊ะขำตังนี่ลุงบ่เคยขัวลุงขัวเปิ้นจะยุบโค้งเราอย่าง

0: แชร์เพิ่มเติมนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเพชรทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอดพี่แอด
2: ไม่ใช่แอดหรอวิทูลใจพรหมยา

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจฮึ
1: จมมายังล่ำเหลือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
0: บ่าฮวะบ่าฮวะลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรหายใจก็เชื่อลุง
1: โอ้และแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: Ôi, nhận mắt cài cái nổ tướng bánh đi nè. Mấy cả anu lắc, ngốc của dân, anu lắc bà mày nè. Bánh hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm rít cho bà là đun cắn. คนไทยมันบัตรชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันบัตรชาตินิยมอย่างไรลุง
0: บัตรชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอีพระมาแกงกบขมิ้นชายโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเฉียงข้างหน้าชื่อโฮงแรมแห้งทับถิ่นขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: ตาชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
2: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนชั้นห้าพวกน่ะจะโลดขึ้นไปติดๆลงทางใดก็มาถูกไงแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบาทโอ้ยยามช่ำขอเช้าเขียงบัง

0: โอ้อายรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไม่ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ไหนน้องเอาเหล้าลุงเช้าบ้านน่ะ
1: โอ้ใส่เหล้าเจ้าจี้เด้อลุงน่ะเอาลุง
0: มา
1: โอ้กะกั้นมาจากไหนล่ําเรือเนี่ยค่อย
0: ๆโอ้ยมันบาดคอเหลือเกินเอาชะตังไป
1: โหลุงลุงสั่งเหล้า20บาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังค์บาทเดียวเองอ่ะจะไปมามักเล่นนะเหล้ายิ่งแปงเลย
0: ไอ้ว่าลุงสั่งบาทเดียวบ่ยะ
1: ไผๆก็ได้นี่ลุงสั่ง20บาทผมบ่ใช่คนหูตึงเน
0: อลุงชื่อลุงชาวสั่งเหล้าบานคิงฟังบัดนี้อย่าทอกดึกชาวก็จักสิหยังลุงชื่อลุงชาวชื่อแต้ชื่อไผโลดเว้ย
1: มันมาน่ะลุงเนอ
0: ขอย้ำชื่อแต้ชื่อไผโลดเว้ย

0: น้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงวันวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายกับโต๊ะนี่ไปเลยเว้ย
1: มันเป็นเสียใจยังมาล้ำมาเรือนเนี่ยลุง
0: ลุงมีปัญหาปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมันมีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นใจเย็นเขาค่อยปรึกษากันกะผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเถอะในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุงเห
1: รอได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดใจอย่างลุงมันมีปัญญาจะจ่ายกันเราขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเขาจ่ายฉันเด้อขอบคุณ
1: พอชอบประเดี๋ยวนี้ไปว่าผมได้ใจกล้าเล่าให้ลุงนี่กัน
0: แ
1: น่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: เอาฮับปากลุงแล้วลูก
1: ป่ะลุงนี่มันคนพอสอนไหนเนี่ย
2: โอ้ผู้สาวเอาแหมแล้ว

0: มันได้ปลากระแจดเมินน่ะหน้าปูดหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียบุบกิ่งว่ะ
0: แล้วไปได้พ
1: ่อเอิ้นหัวโนเป็นย่อมย่อมตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่จะตายเช่นนั้นนี
0: ่เมียลุงเนี่ยสวกนักแกกะเจออย่างอ่ะ
1: โอ้อีมุนผีเผาไผ่ๆก็ฮู้อีนี่มันสวกสวกแต๊ะแล้วบัดตำลานอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบัดดีช่างท่าน่ะญาณนี่นั้นลุงนึกกินแหนงได้เอา
0: อ่านบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮือลุงเอาสตางตึงเก่าตึงใหม่มาผมจำได้ละป้ามูลผีเผาเมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กรรมอู้ลุงกู้กรรมที่ลุงด่าว่าฮือเมียลุงผมอัดเทปไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี
1: ่โอ้ยมูลผีเผาไผ่ไผ่ก็ฮู้อีนี่มันยวกพวกแต๊ะแล้วบ่จำลานอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุง
0: จ่ายจ่ายว่าบ่จ่าย
1: อู้อีล้ำเหลือมันรถเมกันนี่วะ
0: เพื่อนห้องว่าแบกเมอย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี้

0: สุบริตกับพ่อแม่พี่น้องที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้าอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้แม่ปี๊ดวิทยุอย่างเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าจะฟังเพลงนะ
2: ไหลไปที่เก่าเนอะผู้ฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบขว้างเหตุการณ์

ฟังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี้เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา 5:00 น.ยามแลงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเจียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพ่อจาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าจายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งตีข้าวหลามจบข่าว

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้อากลับผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไรไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถนะครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาป่ะบ่ต้องไปกึดหยังหนักเนอะเมียมจืน
1: ค่ะต้อยต้องกึดอดบ่ได้ป่ะมันเคยทุกข์เคยยากกับกันมาต้อยอยู่ไหนก็กึดต้องหากายจืนน่ะป่ะ
2: เออมันธรรมดาแม่บ่จืนเนออีแม่ก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เมื่อน้อยๆโรคประจําตัวมันมีอีแม่ตึงบ่จ้างว่า
1: แม
2: ่หือ
1: ป่ะถ้าเก็บกระดูกไอ้จืนแล้วนะต้อยก็จะขอปิกไปอยู่บ้านกับป่อกับแม่บ้านเก่าบ้านหลังเนอะป่อ
0: บ่ต้องปิกหรอกป่อบ้านนี้ก็มีไผแตนป่อก็มีลูกคนเดียวเต้าเอี้ยบ่ต้องปิกล่ะลูกเอ้ย
1: เจ้า

0: พ่ออ
1: ืม
0: แม่
2: อืม
0: มากินข้าวต้อยังกินซุกแล้วเหรอ
1: เมียบ่จื้อเนี่ยยังกินบ
0: ่ต้อยแกงผักละใส่เห็ดขาวกะปิ้งจิ้นหมูอย่าพ
1: ่อเมียบ่จื้อนี่ตื้อเนี่ยกินลำแต่แตะจับปากอีพ
2: ่อโอ้ลำก็ลำจะไปอู้หยังอันจิชาวบ้านมาได้ยินเขาใส่แล้วเพิ่นจะเล่าหัว
1: อืมอันเมียบ่จื้อขอเอาน้ำปลาหึงอ้ายก็ว่าเออๆๆ
2: จิอู้เป็นกรรมอย่างใดหนังพ่อบอกว่าพ่อมาอ้ายใส่ลูกไปอืมเดี๋ยวจะเอาขันโตโกกหัวฮิดิก้าโอ้

0: อะไรข่าวโจลิโล
1: แ
0: มวปะจืดนี่มันตึงงามแต่แต
2: ่อีฮ
0: ะ
2: ตึงนี่อย่างฮะหนังซ่องหยังพกเมียปะจืดหายผ้าจ้ะ
0: บ่ใช่หรอบ่ใช่หร
2: อบ่ใช่หรอมาพกเมียปะจืดหายผ้าแล้วสูงเนี่ยหยัง
0: อันข้าปัดใส่ไงกำปุ้งไล่จักกิมปัดใส่ไงกำปุ้งไล่จักกิมไล่จักกิมไล่จักพุงไล่จักกิมหยัง
2: เมียปะจืดเมียบ่จืน
3: ฮะยังแม
2: ่มาเอาไม้กานมาให้อีแม่กำ
3: เอ้ย
2: นะจ๊ะอีแม่จะเอาบุบจักกิม
0: อะล่ะๆๆอะล่ะๆโหอะล่ะๆๆ
2: บาจักกิมหัวงูพกลูกไปไทผ้าจ๊ะ
0: อะล่ะๆๆ
2: เท
0: ่
2: าบ่อยู่ตําเท่าบาจักกิม
0: อะล่ะอะล่ะๆ

0: แม่ต้อยจะปีกแล้วเน้อต้อยอายฮือเปิ้น
1: โอ้ต้อยบ่ต้องปีกบ่ต้องปีกต้อยต้องอยู่กับแม่ต้อยบ่ต้องอายคนที่อายคือปู่เฒ่าปูนจิมานี่มาตกลงกันดี
2: ๆ
1: อยู่ไปกับอายฮือ10สาวเจ้าบ้านเปิ้นเลิกกันวันนี้แบ่งครอบหอครัวเฮือนกันเลยสู้จะต้องเป็นคนไปอยู่บ่ได้แล้ว
2: น้าแบ่งก็แบ่งข้าจะเป็นคนไปเอาสตางค์ก้าบลำไย 8,000 มาแบ่งกันคนเกิง
1: อ๋อเอาไป
2: เอาบุงมินิคอนเอามีดมาพาเกิงแบ่งกัน
1: ทอดคนสูตรกำกึดบุงคอนเดียวแบ่งกันคนเกิงสู้จะเอาไปยังหยัง
2: จะไม่แบ่งห้างใครอ่ะข้าวสารมินิ8ลิตรแบ่งกับคน4ลิตร
1: อ๋ออ๋อยข้าวสาร4ลิตรก็เอา
2: เอาก่ะจะเอาไปใส่เรา
1: เอาไปเลยเอาไปเลยจะไปเปียกมาข้าหันหน้าแถมเน้อเอาไปเลย

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพะหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจ้าให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถขี่ล้อน่ะตัดหน้ารถ10ล้อ
2: โอ
1: ้
2: แล้วแฟน
3: แล้วหมด
1: เออตวยกับไปในเวียงพุ่นน่ะ
2: จบยังอ่ะอะหยังมาซ่านมิกิ
1: จบละครับ
4: เออบ่งกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อปิด
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

nhà bích bay gói nhìn lắm.

้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งผมกู้สนามมาชื่อผมสมิงมาห้องสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้องมาได้ชื่อสมงี้จ้างมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป่อผมลูก

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ยู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญกาคำปอมีทุกละอัญญ
2: โอ้สมัยโอ้อัญญพี่นานมือมาโอยเงาปอพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างประพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บและแคบคำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเนอะแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาฮับไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแฮกไว้ก่อน
2: แฮกคนเดียวมึงเลยป้อคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป่องคําป้อนั่นเนี่ย

0: เออเฮ้ยตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ่าปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื้นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เออเฮ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทพบุตรเทวดาดีกว่าจุดธูปจุดเทียนสาธุข้าแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตี่เจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภายให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์เออไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: ฮะฮะแม่งอย่างหัวปมปกคกตาใสมากมากอ่ะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทวดายังมาผอมแตะผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอ่ะ
1: ก็หมู่มนุษย์โถนั่นนะกาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำตอยปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะบ่ผอมได้จะใดเอ้าจะขออันหยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวจะตอบบัดตันชะแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอะ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกก็จ้างมาเตอะ

0: สวัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเตอ้อโฮทำอะไรอย่างกับบดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้วัดนกกาโคกซากก็ซะมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอาดวงบดีเป็นกาลกินีพระชกเข้าพระเฉาแช่ดาวลาหูเข้าชูราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะดอกข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสี่ยงตอนใดป้าหมอ
1: เอ้ามาแบง590
0: โหก็พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ำอย่างสังอย่างอ่ะอ้อมินี่สาวบัตรจะเอาบ่าวก็ตามใจนะฮ้อไปละ
1: โอ้ยมันโจกแกเนาะขันงานกะขันจ้างมันยังฮื้อบ่ครบอ้อได้เช้าบาทก็ยังดีอ้อ

0: สูข้าไปหาป้อมหมอเปิ้นมานะป้อมหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพอนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้หวัดนกหมดอ่ะข้ามาพอแล้วนะมันถึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแตนนกแตนเป็ดแตนไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: สมองสูงมันได้ฮะ
0: ก็ข้าก็กึดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำนั้นข้าก็กึดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสูงไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสูง
1: เออแต่ถ้ารอดซื้อของเก่ามาข้าจะเอาสูงไปเล็กกบอกเล็กกะละมัง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบัสซึกพอดีศรัทธาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งเป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่หนึ่ง 6,000 บาทคำตอบที่สอง 5,000 บาทคำตอบที่สาม 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่สี่ 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่สี่ 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับคุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
1: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตื้อแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
0: ครับก็อย่างว่านะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: มาถึงคำถามที่2หลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปูงครับ
0: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่2นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่2ถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่1ขุนหลวงบลังกะคำตอบที่2อ้ายฟ้าลงคำตอบที่3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่4ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: คุณหลวงบลังกะมันเป็นใครอ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
1: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
1: ปามศักดิ์ครับ
0: ครับทางรายการเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
1: ปามศักดิ์เปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบาลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
2: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
1: ้เร็ว
2: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลโลอยู่หั่นล่ะ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกระแตตอบไว้เว้ยเมียรอซักผ้าอยู่บ้านแน
1: ่อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ถูกได้ยังไง

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเชานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบ
2: ท่านกำลังรับฟัง4177วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: คิดได้ยังไง
0: ครอบลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: มันจะตายเนี่ยอย่างถ้ามันบาดตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังสักน้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

0: จ้งเจ้ามาบาดทะคืดอย่างนั้นเถอะเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกะแย่แย่บาดไปตายก็ตายฮันเถอะเอากุ้งควบหัวข้อตะกันดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของงานบาดลำเถอะ

0: รู้วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับมาวัน2ห้ามสูเอาแกงโคกแก่โคก3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจ้อนน่ะนั่น
0: กูจะเอาไก่ไปจนปากบัดนี
1: ้บ่

0: ตัวดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้ามมาเนาะเมาเหล้าแปลงหน้าตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปตะใดหะ
1: ช่างแปดปันป่ายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตะกะพอหน้าสูงบัตรมาอู้นักถ้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: ปันสตางค์ขายทั่วเหลืองแปดปันไปไหน
1: อันไอ้ซื้อว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ตัวทำกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจันนะ

0: ลุงตาขอสารเปลี่ยนเอาสักแกนเถอะ
1: ลุงตาขอสารแซ่สักหลังเ
2: ถอะเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำ
0: ไอ้อย่างใหญ่ๆลุงตาทำ
2: กุ้งไก่และเฉวียน

0: ขอทอดพูดอังกฤษได้ไหม
1: เตี้ยไอ้ของนี่มันคงจะเป็นมนุษย์บากกลางนะทำมือทำไม้วาดรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีเอวมีสลือรวย
0: ขอโทษเกิดปีจอระดุจังเลย
2: โอ้เล่าเขา
0: เย่เล่าเขา
2: ที่นี่ขายมวยงาม
0: no มวยงามไม่เอา
2: สักบบไหม
0: no

0: ต่อไปนี้นิชเชาจะทดลองห่วงใหม่ของภรรยาดูสิว่าจะทนและแข็งแกร่งขนาดไหนเริ่มต้นจากห้าหักงวงอัยลาเถนกวาดลานหักคอช้าง
1: ลา
0: อ้าวเมียของนิชเชาไปไม่ลามาไม่ว่าใช่แล้วครับจริงของเขาขนาดห้าห่วงยังหลุดแล้วห่วงเดียวจะเหลืออะไรมีลูกหลายลุ่มๆดีกว่า

0: วัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยศมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยศมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยศมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: แล้วที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุดอ้าย

0: ิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบังสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่

0: ลุงใจอันจะเป็นอันลุงตุงนังยังสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มไว้ฉะไปแอดมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้ากัดแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เป็นเลิกใจกันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใจควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: จะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: เอาเทคโนโลยีเผาขว้างแฮกะแชม
0: รถเนาะรถไม่ยากฮึผู้ใจได้ยอะเย้ยแต
1: ่อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แชมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: บ่ฮู้เด้อนี่รถเฮาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: แม่งไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงบ่ใจกะ
0: รถเฮาลุกรถเฮาลุกมาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างงานวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันนอนอแชมป์น
0: อว้าเขาบอกมือไผ่อะเขาเนี่ยคนเดียวของลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: ใจมาอย่างต้งเพน่ะ
1: เอ้าก็เอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะรวดเอาใช่นะเข้าด้วยนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
0: ่อรถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แฉมเฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นน่ะบ่เพิ่นจึงว่าใหม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะกินก็ได้กินนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์หมดบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปิกมาธรรมชาติกันหมดละแชม
0: แต่ลุงใจเขาหันตวยเขาหันตวยละ

0: โอ้ป้านันมันนั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มมองไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกโต
0: เฮ้อตกโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกโต
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ันนี้เสียดายจ้ะตะวันกำลังจะตกดินไปแล้ววันหน้าไปแอลไหนดี
1: เจ้า
0: แอลว่าข้าสิงหรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอกแล้วว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเน
0: า
1: ะ
0: ไปตั้งใดดี
1: เออเนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่สีใหญ่กลางเวียงเนาะน้อง